อีออนรานแม่ว่าแกงกะอีตะปี้แม่เตนัวเตเมเนซอยาปอรอยูโนวะอาสนาเตแม่ตวงกันเนปนนางาริกิตะเปววะอาราไตกันตานิงานโลกนาราตะเรปอนแกงกะอีเตแม่ตวงเนยเตตะมาราละตารานะสนากอการิกิตะไตนะคนเตมิสเซ